มีความสายขี้มีจะสายขี้มีจะสายขี้มีจะสายขี้อะไรที่มาเข้มเกิดเช่นน่ะรู้ว่าอัลลอฮ์น่ะรู้ว่าอัลลอฮ์สวรรค์ทัลน่ะชีวะอัลลอฮ์คารคดีกับเธอทั้งคุณอัลลอฮ์คารคดีกับเธอทั้งอัลลอฮ์คารคดีกับเธอทั้งคุณอัลลอฮ์คารคดีกับเธอทั้งอัลลอฮ์คารคดีกับเธอทั้งอัลลอฮ์คารคดีกับเธอทั้งรับบนาติกับเรามีในนั้นคันทัศน์อยู่แล้วมุทุอะไรนั้นคันทัศน์ทวารุฮิมขอบคุณกับลีฮะซาวะตักรุลลาฮ์ลีวะลักุมุลิจมิลมุสลิมีนالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام